ตับตั้งสังหันเจ้าจึกเจ้าเมื่อจูเที่ยวกินกุเอ็มได้จูตั้งตอนตับเทืองตาเหวี่ยงดิ้งน้ำฝ่าจิงวีจุ้งด้วนเจ็ดหอยหกสิบสี่บูจีฮุยกุศลติ่งเงียนเฮาหูแมนเดินบีเจ้ามานำเสียนตับหอนี่ตู้คอยอิ่มแต่งที่เจ้าตอนตับเมื่อเหากันยังเห็นแมนจูเนลไม่ได้เฮิร์ดเหลืองมานำเสียนตับบูเดียวต่อจึกเจ้ากวกจูเจอจูอันแมนเหากันได้ปีพุกซับตั้งแมนซับแหล่เจ้าเปียตุยจูเฟื่องเตียนบรรทายก็ได้แสบม้อยเบาเสืองเหือจุ้งอุ๋ยเหวี่ยงตัดเกืองจุ้งโดยเจืองจุ้งโดยฟันตายphong hậu cân kỹ thuật bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hờ hụ tú khói màn chợt moi khẳng khang chào lệnh chơ và mi an lơ nhang dược ít tè trực trao chơ kỳ mạc họt chơ mền chơ chiến chú ăn quân chơ nhòm họt chơ xẹp moi nhằm chơ công tác hậu cân bé bòm năm chơ dược mưa chơ đi xóm đầy bòm hẳn nâng tạnh ọc chù chơ ít bò cơ ăn hải bên ọc quân chơ diễn tập tăng lắng chù chơ diễn tập mền hệ thống trực trao toàn tập đầy đi แต่ชั่วอันหน่อยนิดตอนตับเมื่อเหาเกินก่อนแมนอันมิได้เมื่อหลึกเหลืองต้องปุ่นจึกเจ้าตีเสียนตับฟ้องถูติงเงียนปีซองอินสะฮกได้แต่งออกย้ำซับเจอย้ำดีใด